0: ส่วนเยาวโลนายนักรกนาพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูรานามิรวัลโล
1: ยู Saturday 24th October being our 9 a.m. to 1 p.m. มุนานุลุนทาวน์ฮอลล์บัดกินนมัตโตมุนเดลีดิตรีโอทินโตย